ความทับซ้อนที่มันพอกันเองได้เธอต้องมันเราประกอบกับคนใดตลอดชีวิตเราเธอต้องมันเราประกอบกับคนใด